0: แถวอีกแถวนั้นครับครับ
1: ก่อน
0: Second Emerson, local passenger 833 King. It's a gray Kia.
1: Copy.